มาตายความไม่ตายไม่ปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดมั้งทำไรบริษัทก็ชิบยันชดจ่ายไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเก่งต่อไปจะตายเอาดูเชนะเฮ้ยมาเนี่ยคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กลีเนย์อาเEnglish language kaksha ko bin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau ama ma kai lang hai dake aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 015547787 9842535541 aw bhayo aw good very good

0: าตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตันยาวดูเช่นเฮ้ยงั้นมาเนี่ยคุณความมือตั้งคุณนามหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์สัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวิสคูลอาพีดุนสกิสแองสอสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language คัตชาคุปินเบวัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาฟิสิกส์แคมราร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท้าวทำไมมึงเต้ร่างเอ๋ร่างเอ๋เอาตาลน้องเบต้ามาฮีเดอร์เพื่อดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ตุนเน่เอ็กซ์ 5547788 อันท่านเอาไปจารบิส 35541 ท้าวยูเอากูดเบรีกูดเบรีกูด
1: हिलो पुर्खा देखि चली आएको रीति हो यो रीतिलाई हामीले छोड्नु हुन्न आउन साथी हो माया गासो जाउ झुमौ र सँगसँगै नाचौ

มาตายมาตายไงเปรี้ยคุณแม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบีร์อาชุกชิปยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเคยต่อไปจะตานยาวดูเชแม่แม่ยันมาเนงงงคุณทำไรนักคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิครีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอจูเคชันเซ็นเตอร์ฮอนียาวเอาชิปยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยก็ต้องบิครีฮาเลมากอร์มาบิครีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิครีโอเอี้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซีEnglish language kaksha kubin bivasta chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpor do internet pani po jodincha thau. Ama mate lange dake. Aw talno betal mahider phir duka paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 0115547787. 9942535141. Ab good very good.